0: ஒன்றும் சின்ன என் பிக்கல் டாட்சி பேக்கி மரங் வாங்கோ ตัวราชาเนงูลินาเกโซปันรันมีตูหูมารังทาเววองตัวตันสังอร์มาตีลันงาเทนิมารังวองตัวดงะนอวองตัวกาลูปูตาเนวาทริปที่ตุตุตุตุปีอาจจะยุมบารุมบารลันกูตุยโซจุนจุงราชาเตวองตัว
1: Mikul tuor mendem cerau pitutur bah selamat.